0: Yang คือเป็นบูอิงจังหลานอิงบูอันนี่ตามมาที่ร้านฟัง
1: อ
0: ื
1: ม
0: ขอ
1: บคุณขอบคุณอ่าขอบคุณอ่าเดี๋ยวบอกละนี่สุดเตรียมพุทธยาวๆๆ